0: Hello.
1: Hello.
0: Good morning, Kanawi Birabano.
1: Good morning. Pasoi degi ni kunji suri kawe.
0: Pasoi degi kunji suri sibu mate aw basam dong mali da yam nung aina. Hello ladies, ta phone to biri se kari mate lo lo kami na sidena.
1: Ya ke suri uti thongi sa kanga wonga we.
0: Karambu uti no uti asang biro mangal uti
1: tum mangan ga usoi ke tau biro.
0: Hojikti inga ingen gi kang ga yokselakpa khechri ga uti ga somna thongbiri si akoi gi studio da ga su pao ga bibira ko na patka thola ga nga hakka kwa git mala ga chadi ngai da ga samas amani dang ga huksa ba phanga di kwa yam ngai dog jan mata mata ngo chuna ba tapi
1: hojiki ngarang gi hainau do jom bam telanga ya hi hai do tapi ko
0: tha tapi taji taji tapi
1: Ado
0: lai. Mm-hmm. Madu mang na ina sungarang magti taja hokdrom ni na khudak tadi pau do singdok chaba ngam ja hokdaba adu bu madu gi matung da adu ma khogi tabi hokba sing na ingon da su pau bibirak pa madu mak lakhi na do na ina su khanjeri se sangai da lakani na ngai ra ka kangla go mata bi ramba kangla da lak do ba sangai de he ngai bi ra ga di kwa masi se akho da su thokta ba na ti chumna sum radio se khongam ba se kangla tharam ga di sangai ki thorom la ani khanje ru ko su hek lak ta yeng ro kan si ti kangla ni ni ne khangak pu kwa si akoi su thok ta ban ti du bu kari su kai ti tak pi
1: oi oi sa da ji am nu ngai ta na hai ki bu dai na sum ma su su gi bo ram bai kwa
0: kari su kai ti
1: kari su kai ti ai su ma ta u kore
0: tak pi
1: u u tha ba ngau bu do
0: lila
1: adu do ai na sum ta
0: ไม่ยอมมาดมตามินนะบายนะทาบิโรนะฮากิบโตอือฮึอ่าคุยกังลาตะวยนะทากิบมาเลยอดุยโตกว่าอือฮึไอตาฮุดิอือฮึมาดมักนี่เจเนลอนิชูรบนีนะตะวยกิบโตกะตาฮุดะปะอือฮึนงเดียมนงไอบะเนบะยามฟะซะบะลีลานีตะตะตะนะซูคุยนะซูตานิงบะพาวบะไฮบะตาเรมะรัมดีลีลาดุนะปีริบะเมสเซจหานะจัดนะรมีบะมัจจัดมายิมุงอดิกิไกนะทังดะมะฮากิทะบะกะพังกิดะนะกว่า
1: ยามนุงไอบะเรดิโอลีลานียามนุงไอเจสมัยนะมิซึมิตากายนุมตะตะไฮเจตักปิวตักปิวอ่าโอเคกีนิบิซาบิชังกะเจอือฮึอัมตังอุนาบะกีคุจงจาบะไลระกะดิตาอุระกะดิทาชังไอดุยนะทาบิระกะดิอือฮึยามนุงไอเจลีลารวยสังกะกะอุนะฮานิงบะกี
0: wafamde pukhat pirak pani sugumba khara hena muru ebe se hoji pukhat pirak pa khoju khangjen jahore radio tabiri ba khoygi mathak tongba officer singna su

0: ทำงานบ้า
1: ก้าดูจนน่ะตัวมันจะการีเตาหลีนุให้ปนิมิการีนุนังเตาหลีชิบโ
2: อการีเตาหลีมามา
1: เยงุเนนักยิ่งก้าสิเดเทียลีบะโซลาร์ซิสเต็มกิไลซิงพามุงกินากีเอตเทียลีบะซูเปอร์สกรีนอันนี้อับปิกปัสฮานาปอร์โรเกตมาซาซิงสตาร์วาร์อาทาทว่ามิซากิโปสเตอร์นั่นเนี่ยก้าสิปุ่มทันทันเลยให้ปนิมังบอก
2: สิบุการีเตาหลีมามาไอ้นายกีการ์ดตุ้มินน่ะพัมลีบเซ่เทเลสโคปคอมพิวเตอร์กีมาเตียงเหล่านั้นอาทิอากีท่าทวันมิจักสิงสเตอรอยด์ชิงกีมารมดที่จะลีบันยังไงบ้างมามา
1: โอ้โอ้โอ้ตาย
3: กรณีนี้กันตานะยุคสิ่งนั้นมานะใช่ไหมเรียนรีบบ่
1: โฮมาป้าพาวเบคอมพิวเตอร์อินจิเนียร์อาร์คีสาวชนะกีมาซาเซ่งั้นน่ะไปยังว่าเรื่อยไ
3: ไอ้เนี่ยพาวเวอร์กี่ไฮร์บดีไอ้กี่โฮมทาวน์มณิปุรคักเต็นนัตน
1: า
3: เบงกลูรูกี่เคนกรีเดเลยบ้า BGS Institute of Technology ดะจะอุษนาไฮร์บมาอย่างนั้นคังนุริชิงไว้เถอะนะ
1: ไอ้สวดูบุดีกราบเมลาคุดิงดามานาพังเดนะกุซุมไฮเดนะมายามนะสักคังบิริสิดีมาปากีมาตุงอินดานะนาซานุปาลงานบานานุมิดานคุดิงยุมทักตะกะคัตตานะเทเลสโคคิลละกะทาทวานมิจากตะงาวริเซ
2: อสูมามาไอ้อติยากีมารมเดนัยนารีไฮเดนะเยงBara ki Ministry of Science ka punna chatmin nariba NASA ge International Astronomical Research Collaboration Citizen Science Program da ayyauri bane haiba.
3: Hai.
2: Duga papa. Nungaiba pauk ta ga da basu kuidra bani ko.
3: Ai. Nungaiba pauk du ki da makta ai di. Ngasi da ki harao ba horu bani ne. Ngasi da na ti.Pung jah si degi, mikup si degi ini harau bau rumah ini deh.
4: Lain gamba,
2: papa.
4: Ngasih di papa le. Si degi hanya nungai babu, katai degi mulu rumah degi. Aye, kusho.
1: Tare.
4: Hey,
3: ngasih di ye.
4: Karinu ahau bumi dia, siapa sih ini kau nak kau
2: siapa? Adi, papa kang suyo ini cara si.
1: Hera, suknu ngai bumi kau si dabo, isabu karigi kang suyo pizza ruda ge.
2: Kang suyo dunia ini paham si.
1: Hai ma, hai, kanai ponom tu yang, kanai pon tu yang.
2: Akin lagi ni mama.
1: Hai ma, hai, adu di loudspeaker tau ko, kau siu tau ge ba.
2: Hoi hoi. Hello.
5: Congratulations, Asaibung.
2: Thank you, Akina. Thank you.
5: National news sing se. Nahak na esret putok pagi pao nga tangai krene. Aduko, nanggi nonggobi hai ba esret ki maming dusu yam pazay ne.
2: Hui.
5: Nang na esret putok pagi lam sida thawa yauksin ba sisu ay yam nungay e, yam harao e.
2: Thawa yauksin da ba yada ba nine. Sundrang dalai di ba esret sina.Graha Singh, aduga, numit na karam na haurakhi bagi hai basigi, aku pawarul singh ato, ay koi begyanik singh da paudam libane.
5: Oh, ado, Achaibung, ay gishuti matam se, Manipur da satke. Manipur da yaam koi na lairoi da. Pare, pausu yaam nungay re, thambage ko, ay thambige.
2: Hoi, hoi.
1: Esteroid hai shibukari no.
3: Hey, esteroid hai bidi?Malang pansir koi pai dino leba asau nu jogu mani ne
1: ba masidagi phangadori ba kana ba sibukari no
2: mama mioi bagi no magi changda ba yada ba polam sing sigine award pa men khatna bagi damak steroid mining haidi steroid dagi khoni tan bagi thaurang pai khat pa hauraba ne mama
3: anga si phawdi steroid mining gi wafam si science fiction gi wari wera tok jara gasu bigyani chingna Steroid mining ki thabuk pai khan nabar thorang to bakhawur bani ne.
2: Man, papa.
1: Sa sibu seke nao nong upura koro.
3: Yare. Potharasi. Ngwa.
2: Papa.
3: Nang na yaam na tui na pan ba. Steroid hunter hai ba project si masiu karino.
2: Oh, papa. Maduna yaam na nahawari ba ngang sing sida sundrangi anawu wakalo namadi.Ano ba sundrang gi posak sing putok na bagi bigyan gi lamda kudong sa pabiba ni papa?
3: Wah, aduga. Handag na ang nanong na putok liba isteresi gi petenti panglabra.
2: Oh, petenti pangay papa?
3: Oo.
4: 스테로시기 빼댄 팡러버니나 숨나기 자히 군이 빤 컵등 아이리바 야는 나하고 이리벌 럭만 버나 스페이스 사이언티스트 애스트로노머 하이브도 오이리고
2: 오이리 봐봐 오이리
4: 누아리 누아리 누아리 오이 빠빼레 이 빠빼레

0: อังกังซากิงซันทกซอมเดกี้คอยคุณงเซยสักปะตามินาเรยามพัจนาสักเรมาคาจะทรักปอยนายคอยเดรินาวไอนามเดกี้เซเรงอมุปุนตามินาซีเดรินาฮาวรุซีเซเรงมัมให้ดุกซิก
1: ็ฮาวรุ
2: ไอเนี่ยนะซีลานทกซาดอริบาเซเรงอซีกิมัมมิงดีไอกินาวไอกินาวนุซีบีนังดิปิกลีอังางอุยดีนังสูไอกุมซาวรกะลายริกตัมบะฮาวรานีไอกุมนาสกูลจัดนานีนังดีอังางอุยบะนะนิงไอตาวีมามาบาบาดาไอนันนุกชินาเทียมบะดานังนะเฮกตัมมาโตอีนุกชีเอนานาวนะฮักซีลายดีสันมินะอิบานีลูบักเตลายดีลกทุกตุนาอิตาลักปีชันไอโดจากทุ่งบิชูชันไอโดอิบานิชันบัลลอยระกาลูบักตาอมุกฮับจิลลีฮุมฮุมเทมดูนามาคุยบุอมุกตุมฮัลลีกายาจะนุ่งไงบอิบานินุ่งเชียนาวนาฮักเชไอเนสกุลฮัลลักปะนังเนเฮกตั้งไงรำมีสาราวันมีในอิบานีเยนาเยนาดูนาซามินในนุงชีเอนาว

0: ากลีนี่อิงอาธาสุรกลีคุมกินองซูทำโอยมาเลมดีอีกังท่าโอยระเร่ท่าสิกิสัยตาวิเร่ท่าสิกิสัยสักปะคุณรักปมจีบันสายเร่งบะลองซัมตอมบีสิงปุถุปะไฮครูซัมเดเวนดราทารุมตาวิริบะสักัสบานิมฟัลกีสังไห้ชานิลดกินีฮาวซิกมาทังกิทารุมพังบีระกันนี่
1: 아가스바니임팔란톡사리빠오기삭담

0: हेलो हेलो हेलो हेलो गुड इवनिंग
1: सर
0: गुड इवनिंग मणिपुर नि कना ओबिरो बनो
1: आई
0: कमिंग गुजाउ दगी इचल तो सर कमिंग गुजाउ
1: दगी
0: इचन को होय होय इचन नगा सिगी
1: जेल ताव खसगा बजे आ नुमाई
0: होय होय होय यम नुमाई जे इचन गसी थिंग जे बसी सुको
1: होय होय एंटा खनजागी सर
0: खनबियो खनबियो अनि दि खनबे यादम नि नम तं खनताम नि ने खनबिरो खनबिरो
1: आ कनो आ थमेन दिका होय सिलम दे कि ने
0: होय
1: मुनगा हमम बारिंग गे छपा
0: होय
1: ꯀꯤꯇꯪꯒ ꯁꯥꯡꯅ ꯁꯛꯇꯣꯔꯛꯑꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯗꯧꯕ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯀꯣꯟꯁꯤꯜ ꯁ꯭ꯇꯥꯞꯇꯗꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯉꯝꯗꯕ ꯉꯝꯗꯕꯗꯤ ꯃꯥꯟꯗꯕ ꯑꯩꯗꯣ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯅꯥꯕꯒ ꯂꯣꯏ ꯐꯈ꯭ꯔꯕꯖꯥꯠꯂ ꯀꯨꯏꯔꯦ ꯅꯥꯔꯒ
0: ใช่จังตาละมาลีนี่หอยหอยโยนละตองมาลุดรับเนี่ยค่อยดีอย่างหนุ่มอย่างหนุ่มเองก็เสียมุทิงนับบ่ตัวสร้างงามดีให้แต่สุดตักพี่บดูคุณจะตาบดดีถูกต้องนะเลยนะที่นับบุเรียมก็ตบมาอันเดียวตัวเฮียนะพักพักกัดประสบอีบิวหน่วยหน่วยเลยบิวนะหายใจกี่ปั๊มปั๊มไปใส่เล็บตัวนักขันดีรอนะก็
1: ใช่เราเจอแล้วแกฟันนี่ฟันนี่ตัวดีมาเตียนตังใช่นะหายบิดรับเนี่ยมาเตียนตังใช่ยัยยัยยัยงามบิวเนี่ย
0: ยังนุ่งไงจะเครียดยังนุ่งไงจะเครียดถ้าเกิดสิ่งสักอย่างน่าประทับใจรู้ยังนุ่งไงนี่ใส่สิตาบีรู้ยังนุ่งไงนี่ใส่หลังทุกสิ่ง
1: ถ้าเกิดใจใช่